0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
3: The night is frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน ยูอาร์บอยทีเจเอ็กซ์ไทม์ไทยและยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: 10เพลงต่อเนื่องกันในเช้าวันนี้นะฮะ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ชาว Flex ด้วยนะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะมาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Bam วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วีคนี้เราเจอกันเช้าๆ2วันเนาะ 8:00 นถึง 11:00 นเลยนะครับผมส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากริสานริสานะ My Daisy 1เพลงน่ารักน่ารักโยกตามกันได้คือเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้มันแบบเหงาๆเศร้าๆพออยู่แล้วก็เลยเอาเพลงน่ารักน่ารักมาฝากกันให้หลายๆคนได้โยกตามกันซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าดีมากๆนะไวบ์ดีแล้วก็ยอดวิวเนี่ยยัง YouTube นะครับโอ้โหเกือบจะ10ล้านวิวแล้วทุกคนคือเรียกว่าปังมากๆเลยนะฮะส่วนใครที่ขับรถอยู่ยังไม่ถึงออฟฟิศอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้เลยที่ App Flex Connect ของเราเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าอากาศในวันนี้ก็อาจจะครึ้มๆอึมๆแบบนี้ไปตลอดทั้งวันอาจจะมีแดดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เหมาะกับการซักผ้าซักรองเท้าแน่นอนคือถ้าเกิดว่าซักแล้วไม่เข้าเครื่องอบนะครับไม่มีแห้งเลยนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเย็นนี้กรมอุตุก็บอกว่าน่าจะตกลงมาเหมือนกันช่วงเวลาเย็นๆเวลาเดิมตามนัดนะครับยังก็ต้องเผื่อเวลาช่วงเย็นๆกันด้วยนะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: อีกแค่ประมาณเดือนนิดๆนะเราก็จะได้มาสนุกกันแล้วกับงานที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็อยากจะให้ถึงเร็วๆ FJ ญี่ปุ่นก็อยากให้ถึงเร็วๆเหมือนกันกับงานนี้ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนใครที่เคยมาก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่างานของเรามันปังมันสนุกขนาดไหนกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยใจกลางกรุงเทพมหานครปักหมุดได้เลยนะครับ3วันเหมือนเดิม30ตุลา31ตุลาที่ก็เป็นวันตรงด้วยนะแล้วก็1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์งานนี้ชมฟรีเข้าฟรีนะครับติดตามรายละเอียดได้เลยไลน์อัพต่างๆที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะฮะเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหน
4: บินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
6: ฮากาชิฮาย
4: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
6: โอ้ I love it
4: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
9: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ก็เป็นหนึ่งซิงเกิลที่เป็นตัวแทนของความรักที่มันเต็มไปด้วยความอึดอัดนะฮะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดความสับสนในเพลงนี้เลยซิงเกิลใหม่จาก Z9 ไม่รักดีกว่าปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วนะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นี่ชั่วโมงหน้ากลับมานะฮะได้ว่าเปิดเพลงเอาใจทุกคนเลยเพลงอกหักเพลงรักเพลงให้กำลังใจตัวเองก็มีด้วยใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมนะรีเควสต์มาเลยที่ Flex Connect นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาสเตย์ชวนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตั้งเป็นแฟนไว้ได้ป่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iQIYI Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
3: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
2: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: เปิดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะตามรีเควสที่ส่งมาทางแอปเฟล็กซ์คอนเนคของเราเลยอยากอินเพลงรักซิงเกิลจากซีซั่น5ฟีเจอริงกับ No One Else นะฮะส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เอาล่ะมาอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในเช้าวันนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่มีไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับใกล้กับสถานีเตาปูนเนี่ยซึ่งก็มีคนแชร์ภาพกันเยอะมากๆออกข่าวกันโอ้โหให้ความสนใจกันเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับก็กลับมาให้บริการวิ่งได้ตามปกติแล้วคือเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องบอกว่ามีการเร่งแก้ไขตลอดคืนที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นการซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณต่างๆควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์แบบนั่นเองกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่จากรายงานเขาก็บอกว่าช่วงเช้าๆเนี่ยคนยังไม่ได้มาเยอะมากอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าเปิดให้บริการแล้วหรืออาจจะรอก่อนให้เรียกว่าให้มั่นใจ 100% เนาะแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ใช้งานตามปกติได้แล้วนะฮะเอาล่ะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดิน

0: และนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่เล็กรัชเมธนะฮะกลางมหาสมุทรต้องบอกว่าเพลงนี้พี่เล็กแต่งขึ้นมาจากเรื่องจริงด้วยและใน MV เนี่ยคนที่พี่เล็กไปได้แรงบันดาลใจมานะครับก็มารับบทเล่นใน MV คือบอกเลยว่าดูแล้วก็น้ำตาแตกน้ำตาซึมอ่ะอยากจะให้ไปหาดูกันนะฮะส่งท้ายในชั่วโมงนี้ไว้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะทุกคนครับนอกจากความรักและคำบอกรักที่เรามีให้กับคนที่ห่วงใยแล้วเนี่ยอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือคำว่าขอบคุณนั่นเองขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันเสมอมานะครับเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่พี่ปามี่แล้วก็กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยซึ่งเพลงนี้นะฮะพี่มี่แล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนคำขอบคุณให้กับแฟนเพลงทุกคนที่เดินทางร่วมกันตลอดมายังไงลองแชร์เพลงใจดวงน้อยส่งต่อความรู้สึกดีๆนะครับให้กับคนที่คุณอยากขอบคุณนะฮะขอบคุณด้วยครับ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: Thailand
3: Chosen One
4: Song for Eurovision Song Contest
5: Asia
6: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
7: ตัวแทนประเทศไทย
8: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
9: เพลงใหม
10: ่โชว์ใหม
11: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
9: 27
12: กันยายนนี
13: ้6โมง
14: ถึง2ทุ่ม
15: แล้วพบกันทาง
16: ช่อง3
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
15: Thailand
3: Chosen One
4: Song for Eurovision Song Contest
15: Asia
6: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
13: ตัวแทนประเทศไทย
15: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
9: เพลงใหม
10: ่โชว์ใหม
11: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
9: 27
15: กันยายนนี
13: ้6โมง
14: ถึง2ทุ่ม
15: แล้วพบกันทาง
11: ช่อง3
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
17: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
17: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop music. Play hit. 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ที่เดิมนะครับเป็นซิงเกิลจากศิลปินหนุ่มเจนซีมากความสามารถอย่างปันสอนนวัตที่ปุ่นเห็นคลิปล่าสุดน่าจะไปงานคอนเสิร์ตเป็นเฟสติวัลมาแล้วก็มีการแซวแฟนๆด้วยนะคือปันน่าจะเล่นหลังๆแล้วแฟนๆก็ยืนกันมานานแล้วปันก็เลยบอกว่าอ่ะวันนี้เห็นยืนกันมานานแล้วเดี๋ยววันนี้จะรีบเล่นจะได้รีบกลับบ้านกัน แฟนบอกไม่ต้องรีบคือยืนรอเนี่ยก็คือรอน้องปันขึ้นมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังนั่นเองนะฮะแม่ดูสิน่ารักขนาดนี้แฟนๆจะไม่รักได้ยังไงเอาล่ะ10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายแล้วในช่วงเช้าวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้มาตอนเย็นช่วง 5:00 นนะฮะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์หนุ่มเจมินายด้วยติดตามกันได้เลย Flex Talk ของเราเวลาประมาณทุ่มนิดๆเป็นต้นไปนะฮะเอาล่ะตอนนี้ก็ 11:00 นกว่าๆใกล้จะ 11:00 นกันแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะถึงออฟฟิศเรียบร้อยกันแล้วใช่มั้ยครับได้เวลาลุยงานทำงานที่รักกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยนะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Flex Flex recommended this week if you don't mean it

0: ซิงเกิลใหม่จากศิลปินสาวเสียงใสน้องบีมวรนันท์นะฮะที่ก็ส่งเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงแทนใจคนคิดถึงห้ามน้ำตาเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันใน Flex Recommended นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธนี้น้องบีมจะมาเจอกับชาว Flex ในช่วง Flex Talk ด้วยรับรองว่าได้ฟังเพลงนี้แบบสดๆแน่นอนสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะฮะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับผมสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ พิมพ์ได้เลยนะฮะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนุนิวฟีเจอริ่งกับโบกี้ไลออนอย่างคาตามารอทุกคนแล้วด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับญี่ปุ่นอีก1รอบตอนเวลา 17:00 นนะครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็เคลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวั

ตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีโดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปรีติครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ปกติชาว Flex จะไม่ได้คุ้นกับเสียงนี้ในวันจันทร์แบบนี้นะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราเจอกันทั้งอาทิตย์เลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ชาว Flex ทุกคนจะได้มาอยู่กันกับ FJ Pim นั่นเองก็2วันนี้มาแทน FJ Putter นะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสำหรับเพลงฮิตๆได้เตรียมไว้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนเรียบร้อยแล้วโดนใจทุกสายแน่นอนมีเพลงทุกแนวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าวงร็อกนะฮะทีป๊อปมาหมดครับเดี๋ยว FJ พิมพ์จัดให้ยังไงก็ฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโฮโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
0: กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครตอนนี้ให้เวลาเพื่อนๆชาว Flex นะครับเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์งานนี้ฟรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจสยามฮาโลวีนได้เลยแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth โตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Leg Recommended

0: พี่ๆเขาอยู่ในวงการของเรามานานมากๆนะครับแล้วก็ยังผลิตเพลงฮิตๆเพลงดีๆแบบนี้มาให้ฟังกันอยู่นะครับและนั่นคือซิงเกิลล่าสุดกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากวงเคลียร์เป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากจะมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ไปกันต่อกับ FJ พิมในช่วงเที่ยงนะครับสำหรับชาว Flex คนไหนที่ตอนนี้ทูนอินเข้ามาอยู่นะครับฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในชั่วโมงหน้านี้นะฮะจัดเพลงให้ยาวๆเหมือนเดิมนะครับยังไงก็รอฟังกันด้วยสำหรับ3เพลงนี้นะครับที่จะมาเจอกับทุกคนตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: และนี่คือ3เพลงเพราะนะฮะที่คัดมาให้ทุกคนได้รอฟังกันในชั่วโมงหน้ายังไงก็ห้ามพลาดนะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และเพลงที่จบไปเมื่อกี้ครับคือเพลงขัดใจจาก Color Pitch นั่นเองนะครับทุกคนก็รู้นะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพของเราเป็นเมืองคอนเสิร์ตครับ Lido Lighthouse เวที360องศาอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆกับ Lido Lighthouse EP 24ครับ30กันยายนนี้พบกับโศกดำรงและเมิร์ฟครับบัตรราคาไม่แพงเลย360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3นะครับกดบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
2: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

ชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยและได้เตรียมเพลงไว้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนเรียบร้อยแล้วเรามาพรีวิวพร้อมๆกันเลยว่าได้เตรียมเพลงอะไรไว้บ้างในต้นชั่วโมงนะครับในช่วง 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5

0: น่าฟังทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับทูนอินกันต่อที่นี่กับ FJ พิมพ์ที่ Flex 104.5 ได้เลยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

ขอโทษได้ไหมจากนนทนนท์ featuring Bilkin ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 เป็นการมาเจอกันของ2ศิลปินที่ผมบอกได้เลยนะฮะว่ามีเสน่ห์กันคนละแบบนะครับนนทนนท์นี่เป็นหนึ่งในศิลปินที่ผมว่าเอนเตอร์เทนดีมากๆใครที่ไปดูคอนเสิร์ตของเขาหรือว่าเคยได้ดูเขาร้องเพลงสดๆเนี่ยจะเอนเตอร์เทนตลอดเลยไม่ใช่แค่ตอนร้องเพลงนะฮะแต่ตอนเขาพูดด้วยส่วน Bilkin ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับคุณภาพที่เรียกได้ว่าตอนนี้ดังไประดับอินเตอร์เลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดเพิ่งออกเพลงมาด้วยกับเพลง Checklist นะครับที่ได้น้องมิวณัชชามาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ Bilkin เนี่ยได้มีการออกแบบท่าเต้นปกติแล้วท่าเต้นเนี่ยเราจะเต้นกับร่างกายใช่ไหมฮะหมายถึงว่ากับแขนกับขากับบอดี้อะไรเงี้ยฮะBilkin ออกแบบท่าเต้นโดยการใช้ลิ้นฮะใช่ทุกคนฟังไม่ผิดฮะใช้ลิ้นแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ต้อง

0: ลองไปดูกันใน MV เพลงนี้นะครับเพลง Checklist นั่นเองซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาได้12วันที่แล้วไม่นานนี้นะฮะอ่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้นุ้งแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลิเบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์
1: Flex Lake Recommended
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: โอ้โหแมสเหลือเกินนะฮะเพลงนี้จาก C9 กับเพลงไม่รักดีกว่าซึ่งตอนนี้เปิดไปที่โซเชียลมีเดียนะฮะไม่ว่าช่องทางไหนเนี่ยก็จะได้ยินเพลงนี้คนเอามาใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยได้ซอการ์ดมาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยนะครับผมก็แอบสงสารพี่ซุงเหมือนกันนะฮะที่โอ้โหโดนแย่งความรักไปแต่ว่างานก็คืองานเนาะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตอนนี้ Gen Z Love มากๆ FJ Pin ก็อยากจะมาเปิดให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะเป็นเพลงสุดท้ายเลยนะครับที่จัดให้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับแล้วต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SE วอแรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 SE วอแรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พีมแล้วนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเจอกันต่อกับ FJ Zen นะครับที่จะมาดูแลทุกคนตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นแล้วก็อย่าลืมทูนินเข้ามาในรายการ Flex Talk ด้วยนะครับตอน1ทุ่มตรงเจอกับ Gemini ครับส่วนชั่วโมงหน้านะครับ FJ Zen ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ SJ Pim ต้องลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นไปแล้วนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
1: ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

New Season จากน้องนุนิว1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้อยู่กับ FJ Sen ในช่วงบ่ายๆบ่าย 2 โมงถึง 5 โมงเย็นวันนี้สวัสดีวันจันทร์นะคะก็มาเร็วกว่าทุกครั้งเพราะว่าปกติเราเจอกันช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เจอกับญี่ปุ่นตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็มีช่วง Flex Talk กับ Gemini ด้วยยังไงก็รอติดตามกันได้ในทุกช่องทางของเราเลยนะคะเหมือนเดิม YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะใครที่

0: ไม่ได้สะดวกมาที่ไลฟ์สตูดิโอในวันนี้ก็โอกาสหน้าแต่ว่าระหว่างนี้ก็อยู่เป็นเพื่อน FJ Zen ก่อนอยากฟังเพลงอะไรกันขอกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
0: ใครที่ฟัง Flex 104.5 เป็นประจำไหนลองนึกย้อนไปสิว่าเราฟัง Flex กันมากี่ปีแล้วมีปีไหนที่มาเช็คอินงานสยามฮาโลวีนกันบ้างหรือเปล่ามาหรือยังถ้ายังไม่มาปีนี้ต้องมาแล้วนะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเจอกับบรรยากาศที่สยามสแควร์ถูกเนรมิตให้กลายเป็นดินแดนเร้นลับนะคะซึ่งปีนี้30ตุลาถึง1พฤศจิกาค่ะที่ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนจะได้พาทุกคนมาเจอกับแรงปะทะครั้งใหม่พร้อมกับศิลปินที่ปังมากแล้วก็จะแต่งตัวกันแบบปั๊วๆด้วยทุกคนรอเลยนะคะแล้วก็เตรียมจัดเต็มคอสตูมของตัวเองมาด้วยนะคะเหลือเวลาอีกไม่นานนะเผลอๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆเหลืออีกประมาณเดือนนิดๆนะคะเราก็จะได้เจอกันแล้วที่นี่ในงานสยามฮาโลวีนปักหมุดแล้วก็ลงวันที่ในปฏิทินได้เลยว่าไม่ว่างต้องมางานนี้30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะคะเน้นว่างานนี้ฟรีเจอกันสยามสแควร์ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนนะคะและต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: working อยู่จาก Mic Mac นะคะนี่คือดูโอฝาแฝดที่ประเดิมเพลงแรกมาก็ work เลยนะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะซิงเกิลแรกของพวกเขาที่มีความอินดี้มีความทีป๊อปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปติดตาม MV กันด้วยนะคะนี่คือซิงเกิลจาก Mic Mac นะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended
1: Flex like recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าบ่าย 3 โมงนะคะอยู่ด้วยกันที่ Flex 104.5 และ3เพลงนี้ Stay out

0: รอเลยนะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้ายกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
4: ์ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
5: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
6: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัตเวลา 23:00 ที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: Wannabe Yours จาก We Wallet Votia ใน ช่วง 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงใกล้ 4 โมงเย็นยังอยู่กับ FJ Sen วันนี้เราอยู่ด้วยกันถึง 5 โมงก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนลุ้นๆกันอยู่นะว่าเลิกงานแล้ววันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ฉันจะเจอประเดิมด้วยฝนเลยหรือเปล่าแต่ว่าก็ทุกคนต้องทำใจจริงๆนะช่วงนี้ฝนมาทุกวันนะคะแต่อยากให้ไม่ตกจริงๆนะด้วยความที่มันก็กระทบกับหลายๆคนในบางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็เวลาฝนตกรถก็ติดหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องขับให้ช้าลงระวังมากขึ้นเผื่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยยังไงก็ค่อยๆใจเย็นๆเดินทางกันปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็ทุกเวลาเลยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
7: ฮากาชิบไฮย
6: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
7: โอ้ I love it
6: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
8: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ 8 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.iรายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
9: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
10: Flex Lake recommended
9: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: Moonlight จาก Betty Z นี่คือเพลงที่เอาความเชื่อเอาภาพจำแบบไทยๆของการอธิษฐานต่อพระจันทร์เนี่ยแหละทุกคนมาตีความใหม่ผ่านมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงามเสน่ห์เงินทองหรือว่าพลังที่จะทำให้เราโดดเด่นเหนือใครนะคะแล้วเพลงนี้มีความน่าสนใจมากๆมีความขี้เล่นชวนขยับกันแบบเต็มที่เหมาะมากในช่วงใกล้สี่โมงเย็นแบบนี้ที่หลายๆคนก็อาจจะกำลังง่วงๆกันอยู่ปลุกกันด้วยมูนไลท์จาก Betty Z เลยในช่วง Flex Recommended นะคะส่วนใครที่ตอนนี้กำลังขับรถกำลังเดินทางและใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เครื่องยนต์นะคะกับบางจาก E20 SE Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทุกคนทั้ง S Duo Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มกันได้เลยค่ะที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flexlink Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่บอกทุกคนตั้งแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่า Flex Talk สัปดาห์นี้แน่นๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย21กันยานะคะฉลองวันจันทร์กันพร้อมกับความหล่อจากโหมดท่านประธานกระชักใจชาวคุณหนูแน่ๆหรือจะเป็นโหมดลูกชายสุดแสบซนของเรามัมมี่ทุกคนเตรียมตัวให้ดีมาฟินพร้อมกันได้ที่นี่ Flex 104.5 กับหนุ่มฮอตเจมินายที่จะมาพร้อมกับเพลงใหม่อย่างเพลงไม่มีวันที่นี่ช่วง Flex Talk หลัง 20:00 นนะคะส่วนพรุ่งนี้22กันยาล็อกคิวรอเลยค่ะเจอกับบูมสารัตและไดมอนด์2ศิลปินรุ่นใหม่ที่ไฟแรงสุดๆระดับ10เต็ม10ไม่มีหักทั้งคู่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันก็10-10นะทุกคนรอเลยซิงเกิลใหม่แกะกล่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนจะมาคุยกับเราที่นี่นี่แหละ Flex 104.5 ต่อเนื่องพุธ23กันยาน้องบีมวรนันท์ที่จะมาห้ามน้ำตาทุกคนไปพร้อมกันกับซิงเกิลใหม่นี้นะคะทุกคนห้ามน้ำตาไว้ก่อนนะแล้วมารอเจอกับน้องบีมวรนันท์สดๆที่นี่ Flex 104.5 พิเศษมากๆเพราะว่าเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองระดับประเทศอย่างพี่ฟองเบียร์มาดูแลเบื้องหลังให้ด้วยนะคะรอติดตามได้เลยกับอีก1ซิงเกิลจากน้องบีมและวันพฤหัส24กันยาแฟนสาวก่อนหน้านี้เลดี้ปรางมาฝากเพลงของเลดี้ปรางเองแล้วก็เหมือนมีเกริ่นๆเพลงของแฟนหนุ่มเอาไว้ก็คือโอบนิธิเดี๋ยววันพฤหัสนี้ทุกคนล็อกคิวแล้วก็มาล็อกรอยิ้มไปกับหนุ่มเจ้าเสน่ห์โอบนิธิได้เลยเคลียร์หูรอฟังซิงเกิลใหม่เลยค่ะเจ้าของรอยิ้มทุกคนรอติดตามทุกคิวของ Flex Talk กันได้ห้ามพลาดเด็ดขาดที่นี่ Flex 104.5 และถ้าอยากจะมาเจอกันที่ไลฟ์สตูดิโอก็ไปสะสม Flex Coin นะคะรีดีมกันที่เพจ Flex Connect รับสิทธิ์เข้าพื้นที่ผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณ Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: 3เพลงนี้มีให้ทุกคนฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
9: ช่อง3
10: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
9: ช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย 808 Festival 2026 พบกับ Live DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากไดซ์นะคะถูกใจพี่ๆไพรซ์แน่นอนสำหรับใครที่รอฟังเพลงของไดซ์บลูหรือว่าไดซ์เรดกันอยู่ก็อย่าลืมรายงานตัวขอกันเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะเพิ่งเจอกับน้องๆไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะสำหรับช่วง Flex Talk นะคะที่มาล็อกเป้ากับพวกเราก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกมากยังไงอยากฟังขอมานะเพราะว่าซิงก็อยากเปิดให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เลย1045 Nonstop Music ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Leg Recommended This Week
5: ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี Mean Feed Thai Op Bus Because of You I Shine

0: ตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากเคลียมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้ให้ FJ Zen มากๆทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยนะคะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงของพี่แพทวงเคลียที่ความหมายดีสุดๆแล้วก็ลึกซึ้งมากๆด้วยได้ใหม่ดาวิกามาเล่น MV ให้นะคะก็โอ้โหจะเป็นบทบาทอะไรยังไงทุกคนไปดูแล้วกันถ้าชอบเพลงนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังกับมิวสิกวิดีโอค่ะนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended ก็ใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะคะช่วงเวลาที่บางคนเนาะอาจจะเลิกงานแล้วเตรียมตัวกลับบ้านถ้าไม่อยากเจอรถติดเช่นว่าคำตอบที่ดีแล้วก็ถูกต้องที่สุดเลยนะคือการขึ้นรถไฟฟ้าเนาะอย่าง MRT ใช่ไหมคะใครที่ฟัง Flex 104.5 แล้วเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เป็นประจำรู้ไหมคะว่านอกจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ผู้ดูแลการก่อสร้างและการให้บริการรถไฟฟ้า MRT จะช่วยให้เราเดินทางสะดวกสบายแล้วยังแคร์สิ่งแวดล้อมแบบสุดๆด้วยนะเพราะว่าล่าสุดค่ะรฟม.เพิ่งคว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2026จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาได้ถึง4โครงการเลยนะคะนำทับโดยรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางซื่อที่คว้ารางวัลประเภทยอดเยี่ยมพร้อมด้วยช่วงหัวลำโพงบางแคบางซื่อท่าพระและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงก็คว้ารางวัลประเภทดีเด่นมาครองกันครบถ้วนซึ่งที่ผ่านมารฟม.ก็ได้กำกับดูแลทั้ง4โครงการโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนในฐานะผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นอย่างดีถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรฟม.นะคะในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT อย่างเข้มงวดให้พวกเราได้เดินทางกันแบบกรีนๆสะดวกและปลอดภัยและที่สำคัญก็เป็นมิตรต่อสังคมด้วยค่ะFlex
1: Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าทุกคนไปกันต่อกับ3เพลงนี้นะคะ

0: ชวนทุกคนอยู่ต่อแล้วฟังเพลงใจดวงน้อยไปด้วยกันต้นชั่วโมงหน้าเลยนะคะพร้อมกับคำถามเลยว่าเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ได้ยังไงถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลนะคะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับพี่ปามี่อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงนี้เลยใจดวงน้อยนะคะเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนค่ะอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยกับใจดวงน้อยของพี่ปามี่นะคะและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเจอกับเซ็นได้ใหม่พรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ไปแล้วค่ะ
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กอบๆแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกอบกอบ
2: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ยิ่ง

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: What's Going On จาก PP กริชนั่นเองซึ่งเดี๋ยวอีกสักประมาณ1อาทิตย์กว่าๆ PP จะมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับแฟนใหม่ปะคะแต่สิ่งที่หลายๆคนฮือฮานะฮะก็คือเพลงนี้ PP เนี่ยดึงเอาพี่ๆ Girlie Berry มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยโอ้โหบอกเลยว่าทำถึงมากนะเพลงนี้ทุกหลายๆคนอยากจะเห็นว่า MV ตัวเต็มท่าเต้นต่างๆจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมจะไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์อีกหนึ่งรอบนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้เมื่อเช้านี้เจอกันไปแล้วเนาะวันนี้สลับเวลากับ FJ เซนนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้อยู่กับปุ่นถึง2ทุ่มเลยนะครับมีเฟล็กซ์ทอล์คด้วยได้เจอกับหนุ่มเจมินายแน่นอนต้องรอติดตามกันได้เลยนะฮะแล้วตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะอยู่บนรถเรียบร้อยขับรถกลับบ้านกันรถติดอยู่ที่ไหนกันอยากฟังเพลงอะไรรีเควสต์กันมาได้เลยนะครับคุณจะได้ไม่เหงาจะได้แบบว่าขับรถไปรถติดร้องเพลงบนรถไปชิลๆกันนะครับทำงานเครียดทั้งวันแล้วเนาะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: นี่ทุกคนลองแบบว่าจินตนาการดูเลยนะครับว่าถ้าเกิดสยามสแควร์ของเราเนี่ยถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนเร้นลับจะเป็นยังไง
2: wow.
0: โอ้โหมันคงจะสปูกี้น่าดูเลยนะฮะบรรยากาศสยามสแควร์จะเปลี่ยนไปจะเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่คุ้นแน่นอนแต่ใครที่มางานของเราก็น่าจะคุ้นเคยกันกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีน3วันเหมือนเดิมครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวพบแรงปะทะครั้งใหม่ได้เลยกับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครปักหมุดไว้เลยนะฮะงานนี้ชมฟรีเข้าฟรีกันด้วยใครอยากรู้ว่าเดี๋ยวจะมีศิลปินคนไหนมาบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจของสยามฮาโลวีนได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: ลายความฝันดิสฟาจาก Slap Kiss นะฮะคือต้องยอมรับเลยว่า Slap Kiss เวลาทำเพลงเศร้าออกมาเนี่ยมันโดนทุกเพลงเลยคือมันจะไม่ได้มีความแบบโหยหาอะไรอาวรณ์มากมันจะมีความเศร้าในสไตล์ของ Slap Kiss ที่ยังมีความเท่อยู่นะครับแต่ก็โดนใจหลายๆคนแน่นอนแหละเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour
2: กับธนาคารออมสิน
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันระหว่างที่หลายๆคนรถติดกันอยู่นี่แหละแล้วก็มี3เพลงเมื่อกี้มารออยู่แล้วด้วยใครที่ร้องเพลงไหนได้ร้องตามกันได้ก็ร้องออกมาดังๆได้เลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
3: เวลา18 นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ั้นจากคิลเลอร์กับใจลอยนะฮะเปิดให้ฟังเรียบร้อยในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับชั่วโมงนี้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติม request กันมาได้ต่อเนื่องเลยนะที่ Flex Connect ของเราแล้วสำหรับวีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับก็มีคอนเสิร์ตของพี่โตด้วยเนาะ The Piano and I ศิลปินโอ้โหยุค2000ไปกันเยอะมากๆเห็นทุกคนไปกันเนี่ยจอยกันมากเลยเต้นกันได้ร้องตามกันได้แบบทุกเพลงเลยนะฮะทีนี้พูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยปุ่นไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยใช้เงินซื้อความสุขไปเที่ยวต่างๆไปดูคอนเสิร์ตช่ำกว่าคนมีคู่อีกทุกคน 41% เลยนะครับของคนเมืองที่เป็นโสดใช้เงินเพื่อเป็นการเปย์ตัวเองทั้งแบบว่าบินไปต่างประเทศไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตบ้างไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะฮะเห็นไหมว่าเวลาเป็นโสดก็มีข้อดีเหมือนกันได้มีเวลาให้กับตัวเองตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แบบตามใจชอบไม่ต้องรอใครไม่ต้องถามใครนะหรือว่าอาจจะทุ่มเวลาให้กับงานแล้วก็สิ่งที่ชอบก็ทำได้แบบเต็มที่เลยแต่ก็มีหลายๆคนนะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะโสดเลย มันโสดเองมาแบบธรรมชาติตอนแรกก็โสดเป็นพิธีพอไปไปมาเอ้าทำไมโสดเป็นตำนานซะอย่างนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่ายังโสดอยู่อยากจะมีแฟนขอให้คุณได้มีแฟนสมใจมีแฟนดีๆสาธุแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ไม่รักดีกว่าซิงเกิลใหม่จาก Z9 นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเป็นแน่นอนเวลาที่เราพยายามแค่ไหนทุ่มเททุกอย่างทำดีมากแค่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นตัวร้ายในสายตาของอีกฝ่ายอยู่เสมอเลยนะครับทำยังไงก็ไม่มีความหมายไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ใกล้จะ1ทุ่มกันแล้วบอกเลยว่าเป็นเวลาที่แฟนๆรอกันอยู่แน่นอนเลยนะฮะที่เราจะได้เจอกับหนุ่มหล่อมากความสามารถคือคนนี้รอบด้านจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าของซิงเกิลนี้ด้วย

0: ไม่มีวันแฟร์จาวจากเจมินานั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอติดตามได้เลย Flex Talk ของเราทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ด้วยนะ YouTube Facebook ที่ Flex Connect นะครับพิเศษแน่นอนทุกคนสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งFlex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma
1: มาแล้วมาแล้ว Flex Talk วันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมกับศิลปินแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะทาง Flex 104.5 แล้วก็มีไลฟ์ด้วยเชื่อว่าทุกคนดูอยู่แน่นอนตอนนี้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect นะครับคือหลายๆคนบอกว่าพอได้ฟังเพลงใหม่ของศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับบอกว่าเข้าใจเลยนะคำว่าอกหักทิพย์เนี่ยมันเป็นยังไง
2: โอ้ my god
1: ถึงแม้ว่าเพลงจะเศร้าแค่ไหนนะครับแต่ฟังแล้วมันก็รู้สึกอบ

0: อุ่นจากน้ำเสียงของผู้ชายคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเทคนิคที่มันดูอัพสกิลอัพเลเวลขึ้นมานะครับหรือว่าอาจจะเป็นความอบอุ่นจากข้างในหัวใจของศิลปินของเราก็เป็นได้ยอมรับกันเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าไม่มีวันที่ทุกคนจะพลาดมาล้อมวงฟังเขาพูดถึงผลงานเพลงใหม่ในช่วง Flex Talk กันแน่นอนเลยใช่ไหมทุกคนใช่ไหมฮะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยฟังอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเจอกับศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจเพลงเศร้าไปแล้วตอนนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนกับเจนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Genma โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับต้อนรับกันเลยกับหนุ่มเจมินาย
1: สวัสดีครับ
0: ผมสวัสดีคร
1: ับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหเมื่อกี้อยากจะพูดแบบเต็มที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะ งั้นเริ่มกันเลยให้เจมินายแนะนำตัวนะครับพร้อมกับประโยคแฟนฉันแบบ ไม่เหมือนใครในสไตล์ของตัวเองให้ฟังหน่อยเร็ว
1: แฟนฉันแบบที่ไม่เหมือนใครเหรอครับ
0: เป็นสไตล์ของตัวเอง
1: ถ้าสมมติว่าแนะนำตัวก็จะต้องสวัสดีครับผมเจมินายปกติสวัสดีครับเจมินายฮิฮิฮิฮิอันนี้อาจจะเป็นแฟนฉันของแฟนคลับครับสมมติว่าผมพูดว่าสวัสดีครับผมเจมินายแฟนคลับพูดฮิฮิฮิฮิ
0: ใช่เสร็จแล้วอันนี้เป็นของแฟนคลับ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อายุ22ขวบฮิฮิฮิฮิประมาณนี้ครับ
0: มีอะไรต่ออีกไหม
1: แล้วก็เป็นลูกรักพี่ถาครับฮิฮิฮิ
0: โอเคโอเคก็เชื่อว่าเป็นแฟนชาที่ทุกคนจะได้รู้จักหนุ่มเจมินายมากขึ้นอย่างแน่นอน
1: ไม่น่า
0: ถึงแม้ว่าวันนี้เจมินายนะครับจะมาโปรโมทเพลงเศร้าแต่ทุกคนก็ต้องปั่นเทรนด์กันเหมือนเดิมนะครับช่วยกันติดแฮชแท็กกันหน่อยนะ flex 1045 x gemini underscore fragile นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกถึงแม้ว่าเพลงนี้นะจะเป็นเพลงเศร้าแต่ฟังแล้วมันก็มีความอุ่นอยู่ในตัวเพลงตั้งแต่ไทม์ไลน์เลยปล่อยเพลงมาคือวันที่31สิงหาคมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือเป็นก่อนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก
1: ใช่
0: เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับกับซิงเกิลไม่มีวันแฟร์จาวดาว่าเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงเลยแหละที่มีความหมายกับเจมินายมากๆนะฮะแต่อีกในหนึ่งคือเจมินายต้องทำเพลงนี้ในช่วงเวลาที่มีงานอีเวนต์ต้องซ้อมคอนเสิร์ตต่างๆนานาด้วย
1: ครับ
0: คือทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะรัดตัวเลย
1: ใช่มากๆเลยฮะ
0: manage เวลาบริหารจัดการตัวเองยังไงบ้างฮะ
1: ไม่ได้ฮะ ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงโอ้ช่วงที่ผมคือเป็นช่วงเดือนก่อนคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกว่ายุ่งแล้วก็เหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยช่วงนั้นก็แบบทำหลายอย่างเลยครับผมก็มีซ้อมคอนเสิร์ตละหนึ่งมีซ้อมคอนเสิร์ตละม
0: ี
1: ไปงานอีเวนต์นู่นนี่แล้วก็ที่ล็อกมาอยู่แล้วก็จะมีงานแบบประจำอยู่แล้วแล้วเราค่อยไปงานเสร็จแล้วไปซ้อมต่อไปงานเสร็จซ้อมต่อเนี่ยครับผ
0: ม
1: จบประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแทบทุกวันนะ
0: แทบทุกวันเลย
1: ใช่แล้วช่วงอาทิตย์ก่อนก็จะมีแบบพวกบินไปต่างประเทศอะไรเงี้ยผมไปงานต่างประเทศอีกแล้วอยู่ดีพี่แกงก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวเราปล่อยเพลงก่อนคอนเสิร์ตนะ
0: เออ
1: จริงเหรอพี่
0: ช็อกอิ้งเลยไหมตอนนั้น หรือยังไง
1: จริงๆก็แพลนว่าจะปล่อยก่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าผมอะด้วยความที่ทำหลายอย่างแบบเราลืมไปแล้วว่าเราต้องปล่อยเพลงแล้วผมมีบอกพี่แกว่าแบบถ้ามีเพลงอะไรผมอยากแบบเดี๋ยวผมช่วยเขียนด้วยช่วยทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นพี่แกบอกเฮ้ยมายังน้องมายัง
0: เร่งมาแล้วเร่งมาแล้วตอนนี้มันต้องใกล้แล้วใช่ไหม
1: ซ
0: ึ่ง
1: มีดับอีกเพลงนึงมาเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเพลงนั้นไว้ที่หลังดีกว่าเราเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้พี่แกก็แต่งด้วยอะไรเงี้ยผ
0: ม
1: แต่งไว้อยู่แล้วแล้วเลยอันนั้นเป็นดับมาก่อนอันแรก
0: ครับ
1: แล้วมีแค่ท่อนฮุกครับผม
0: อ๋อมีแค่ท่อนฮุกมา
1: ใช่มีแค่ท่อนฮุกซึ่งช่วงนั้นคือช่วง2อาทิตย์ก่อนคอนเสิร์ตแล้วมั้งครับใช่ก็จะมีเป็นท่อนฮุกมาแล้วก็บอกพี่แกว่าเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้าน
0: ใช้คำว่าอะไรนะฮะ
1: เดี๋ยวว่าง
0: ๆผมว่างๆแล้วว่างกี่โมงก่อน
1: ไม่ว่างใช่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมกลับไปเติมนู่นนี่ให้อะไรเงี้ยตอนแรกไม่มีท่อนบิดผมว่าเดี๋ยวไปเติมท่อนบิดให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเติมท่อนบิดเป็นเมโลดี้ก็เราก็ตอนว่างๆของเราคือช่วงตอนตีสองตีสาม
0: โอ้โห
1: แล้วก็ก่อนเรานอนแล้วก็ไปนั่งกดเปียโนไปนั่งดูโน้ตแล้วก็ไปส่งวอยซ์คอร์ดิ้งไปให้พี่แกงว่าเอาประมาณนี้นะพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปปรับใช้แล้วพอมาอีกทีนึงมาเป็นดับเต็มเพลง
0: ครับ
1: แล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปโดยมีพี่แอมเข้ามาช่วยอีกทีนึงครับ
0: โอ้ก็มีหลายๆคนที่เป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะที่มารวมอยู่ในเพลงนี้
1: ยกเว้นผมมาคนเดียว
0: เฮ้ยแม่เราก็ตัวตึงเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปแต่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าไอเดียสำหรับเพลงเศร้าที่มันมีเนื้อหาที่มันดูโตขึ้นแบบนี้เนี่ยไปได้ไอเดียมาจากไหนฮะ
1: ือชีวิตผมจริงๆมันก็เศร้าอยู่ประมาณ
0: เฮ้ยมันจะไปเศร้าอะไรเลยคุณบอกจะมีความสุขมีคนรักมีอะไรเยอะแยะขนาดนี้
1: ผมก็แบบผ่านการอกหักมานับต่อนับแล้วครับ
0: เอ้ยเอาจริงไม่เชื่ออันนี้คือไม่เชื่อเลยไม่เชื่ออ่ะงั้นพูดเรื่องอกหักเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเรื่องเพลงแล้ววันนี้เปลี่ยน
1: พูดเรื่องอกหักพูดเรื่องประสบการณ์ชีวิตแทนใช่ก็รู้สึกว่าอยากทำเพลงที่รู้สึกว่ามันมีเนื้อหาที่โตขึ้นอย่างที่พี่พูด
0: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะรีเลทได
0: ้
1: แล้วเพลงนี้ก็คือหลายๆคนตอนแรกที่ MV ปล่อยออกไปตอนช่วงท่อนฮุกหรือว่
0: า
1: ช่วงโปสเตอร์อะไรเงี้ยเพลงช่วงไม่มีวันคนคิดว่าน่าจะเป็นเพลงอกหักแต่สรุปแล้วคือเราอะไปอักหักอกเขา
0: เป็นคนไปทำเขาไปหักอกเขาหักอกหัก
1: ใช่ใช่เราไปหักอกเขาแล้วเรามาเสียใจเองทีหลังใช่มันเป็นฟิลนั้นฮะใช่รู้สึกว่าถ้ามันเพลงอกหักธรรมดามันจะคลีเช่เกินแบบมันเยอะละแล้วเป็นเพลงที่เราไปหักอกเขาแล้วเรามาอกหักซะเองทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือตัวเองทำตัวเองเท่านั้นเลยว่าง่ายใช่ไหม
1: ถูกครับก็คือเราไปหักอกเขาเขาก็อกหักแล้วเราก็มาอกหักต่อแล้วเราก็เหมือนถูกเขาหักอกครับ
0: โอเคมันอกหักแบบซ้ำซ้อนแล้วก็มีหักอกมีอกหักด้วย
1: อกหักซ้ำ
0: เ
1: จ็บแบบซ้ำซ้อนครับ
0: ทีนี้พอเห็นเนื้อเพลงไม่มีวันที่พี่แกงส้มแล้วก็พี่แอมแต่งแล้วเจมินาก็มีการเสนอไอเดียว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะช่วยแต่งทำนองร่วมกับพี่แอมพี่แกงส้มด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: คือเราเห็นภาพอะไรในหัวหรือว่าได้ยินเสียงอะไรในหัวเราถึงแบบอยากจะทำทำนองเพลงนี้เองด้วย
1: คือผมก็แค่ถ้าทำเนื้อมันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับผมในช่วงนั้นเพราะว่าผ
0: มไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาแล้วคือภาษาผมก็ไม่ค่อยจะดีผมพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมต้องใช้เวลานิดนึงในการทำเนื้อก็เลยทำได้แค่เมโลดี้นี่แหละแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ฟังเดโมมาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงที่มันมีแค่ดนตรีเฉยๆ
0: อ
1: ่ะผมก็ทำนู่นทำนี่มาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยครับใช่เราก็เลยกลับไปแล้วลองทำใหม่ดูอีกรอบหนึ่งสิ่งที่เราทำไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เราฟังเดโมสรุปก็คือจำไม่ได
0: ้คือทำไว้ไม่ได้อัดอะไรไว้เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำไปเรื่อยๆ
1: ช่วงท่อนเวิร์ดอะไรพวกเนี้ยครับผมจริงๆตอนนั้นทำไปแล้วรู้สึกว่าชอบโน้ตมากเลยแต่จำไม่ได้คือถึงตอนนี้ก็จำไม่ได้
0: กำลังจะถามว่าถึงตอนนี้พอจะนึกออกไหมหรือแบบมันมีเข้าแวบเข้ามาบ้างไหมหรือมันหายไปเลย
1: มันหายไปเลย มันหายไปกลีบเมฆเลยมันหาไม่เจอแล้วแต่จริงๆชอบโน้ตนั้นมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีโน้ตนั้นอยู่ในเพลงแต่ว่า มันหายไปแล้วฮะ
0: ไม่แน่อาจจะเป็นเพลงหน้าเพลงต่อไปมันอาจจะแวบกลับเข้ามา ถ้าเกิดมาอีกก็ต้องรีบอัดเอาไว้เลยนะ
1: ใช่ใช่ถึงตอนนั้นผมจะเปิดเรคคอร์ดิ้งไว้เรื่อยๆเลยฮะ
0: จะได้ไม่หายไปเนาะ
1: ครับผม
0: ทีนี้เนี่ยการแต่งเพลง เนื้อเพลงมันก็จะเป็นการสื่อสารผ่านตัวอักษรต่างๆให้คนเข้าใจเนื้อเพลงใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้พี่อยากรู้ว่าการที่เราแต่งทำนองเนี่ย เราจะสื่อสารออกไปยังไงให้คนฟังเขาเข้าใจฟีลลิ่งของเราตอนนั้นไวบ์ตอนนั้นว่าเราต้องการสื่อสารอะไรแบบนี้นะพี่ว่ามันค่อนข้างจะยากกว่าการแต่งเนื้อเพลงด้วยซ้ำไปนะเอาจริงปะ
1: สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเหรอ
1: ใช่เพราะผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้แบบคำอะไรเยอะไงใช่ผมไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรสละสลวยเท่าไหร่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบพวกตัวโน้ตพวกอะไรพวกเนี้ยผมอยู่กับมันตั้งแต่เด็กไงแล้วแบบเล่นดนตรีอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ชอบไถไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราชอบดูแบบพวกนักร้องที่ชอบถ่ายโน้ตอะไรเงี้ยแบบ R&B อะไรเงี้ยครับผมก็เราก็เลยแบบช่วงที่ถ้าสังเกตช่วงแบบช่วงท่อนโซโล่หรือท่อนอะไรที่มันปล่อยว่างๆในเพลงแบบก่อนๆที่ผ่านมาผมจะพยายามเติมอะไรไปเรื่อย
0: ๆ
1: ก็ใช้สกิลนั่นแหละแบบเอามาแต่งเพลงครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันแอพพลายกันได้อะไรเงี้ยครับใช่ๆ
0: คือมันก็เป็นดนตรีที่เราฟังมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยใช่มั้ย
1: ครับ
0: ตอนเด็กนี่ฟังอะไรบ้างแบบยังไงบ้างอ่ะมี R&B ที่ฟัง
1: ก็ R&B ครับผมป๊อปฮะก็ผมก็ฟังเพลงที่ดังๆอะครับตอนนั้น
0: แบบเพลงแมสอะไรอย่างงี
1: ้เพลงแมสบูโนมารุนไฟอะไรพวกเนี้ยผมใช่แบบผมก็พยายามจะหาแบบพวกโน้ตที่มันเอ้ยจะจำง่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกโมทีฟที่มันสามารถเอามาดึงแล้วเอามากลับมาจำได้ง่ายแบบซ้ำเรื่อยๆซ้ำเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้คนจำได้อะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วมันต้องเป็นโน้ตเฉพาะไหมว่าเฮ้ยเพลงเศร้ามันต้องเป็นโน้ตประมาณนี้นะถ้าเกิดเพลงรักแฮปปี้ต้องเป็นโน้ตประมาณนี้มันมีแบบนี้ไหมหรือมันสามารถแบบฟรีฟอร์มอะไรของมันได้เลย
1: จริงๆมันฟรีฟอร์มครับผมแต่ถ้าเบสิกคนก็คิดว่าเพลงเศร้าก็ต้องเป็นไมเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพลงแฮปปี้ก็ต้องเป็นเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพลงแฮปปี้ไมเนอร์ก็มีก
0: ็
1: คือขึ้นอยู่กับบริบทแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆโน้ตมันถ่ายไปได้เรื่อยๆ มันไม่

0: ไม่มีข้อจำกัดแบบทางภาษาเท่าไหร่ไงแต่ถ้าเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันยากสำหรับผมใช่มันยาก
1: ซึ่งเวอร์ชันไฟนอลที่ออกมาก็ได้ยินว่าเป็นเวอร์ชันที่เจมินายชอบมากๆเลยใช่ไหมฮะสำหรับ
0: ต้องชอบแล้วล่ะฮะปล่อยไปแล้ว
1: แล้วก็แต่งเองด้วย
0: ต้องชอบแล้วล่ะฮะ
1: แต่ทีนี้อีกเครดิตที่เจมินายมีในเพลงก็คือ assistant arrange นั่นเองใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้มันคือทำตำแหน่งอะไรตำแหน่งนี้
0: ก็อาเลนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็คือแต่งทำนองที่บอกเมื่อกี
0: ้ไม่แต่งทำนองจะเป็นอีกอันนึงฮะอันนี้อาเลนอันนี้จะเป็นเรื่องดนตรีละ
1: เรื่องดนตรี
0: ใช่ก็แบบอยากได้คีย์บอร์ดแบบนี้อยากได้แบ็คกราวด์แบบประมาณนี้ซินประมาณนี
1: ้
0: อันเดอร์โทนประมาณนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยหรือเปล่า
0: คือเอาจริงๆนะถ้าผมทำแบบทั้งเพลงตอนนี้เองด้วยตัวเองผมอาจจะยังไม่มีเวลาแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะ
1: uh-huh.
0: แต่ว่าระหว่างนั้นอะผมก็รู้สึกว่าคือผมอยากทำอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: แต่ระหว่างนั้นผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมไม่มีเวลาจะมานั่งเรียนรู้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: uh-huh.
0: เราก็เลยช่วยแซมไปในแต่ละ process ก่อนให้เราแบบเอ้ย get idea ว่า
1: uh-huh.
0: มันเป็นยังไง uh-huh. อะไรเงี้ย uh-huh. คราวหน้าเราเผื่อเราจะทำเองทั้งเพลงอะไรเงี้ย uh-huh. ก็เป็น
1: ลองชิมลางดูก่อนว่ามันเป็นยังไงขั้นตอน process ต่างๆที่จะทำให้มันแบบออกมาละมุนกลมกล่อมแบบนี้ที่มันมีครบทุกรสเป็นยังไงเนาะใช่ไหมฮะ
0: ชิมลางก็จะเล็กๆหน่อยครับมันจะเป็นลางรถไฟไปหน่อยโทษทีครับพี
1: ่นี่เอาละสาดไปสมาชิกเริ่มแล้วเลยวันนี้ครับผม
0: ครับผม
1: ทีนี้เนื้อเพลงที่มันโตขึ้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกสิ่งที่ทำให้คนมองว่าเจมินายโตขึ้นในฐานะของศิลปินคือเทคนิคที
0: ่
1: เอามาใช้ในเพลงนี้มันเนื้อเสียงจะดูมีความแบบเต็มขึ้นแล้วก็แบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเทคนิคใหม่ๆที่เอามาใช้ในเพลงนี้มีอะไรบ้างอะฮะมีไหม
0: นี่ยังไงนะเทคนิคยังไงเหรอคือผมส่วนใหญ่ถ้าทุกคนเคยฟังเพลงผมนะผมจะร้องแบบลมๆหน่อยใช่ไม่ค่อยจะมีโน้ตแบบสูงๆลากยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ลมๆนี่มันจะมีความเซ็กซี่ด้วย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
1: ช่อันนี
0: ้เอาแล้วคือใช่อันนี้จะมีเนื้อมากขึ้นครับจริงๆก็เอาเทคนิคจากร้องละครเวทีมานี่แหละใช่เพราะช่วงนี้ซ้อมละครเวที
1: ด้วย
0: ใช่แล้วก็เขาให้ฝึกแบบเป็นแบบนั้นผมก็เลยเอามาใช้เพลงนี้เลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: เขาให้ฝึกยังไงบ้างครับละครเวทีเนี่ยเวลาเขาฝึก
0: เขาก็เนี่ยแหละครับไม่ให้ผมพูดอย่างเงี้ยถ้าผมพูดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ไม่ค่อยส่งไปคนดูมันจะแบบโอ้ยแย่ไปแป๊ะอะไรมันก็บ่ได้แต่แล้วเราพูดแบบมันมีเนื้อเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็ลิงก์ไปถูกกันร้องเพลงด้วยก็เหมือนปรับใหม่หมดเลยฮะ
1: ก็ต้องปรับชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยไหมเวลาพูดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
0: ก็ช่วงนี้ผมเลยเสียงเนี่ยตอนที่พิมพ์เสียงขึ้นจมูกไหมฮะเสียงแหบไหมผมเสียงแหบตลอดเวลาเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงนี้แต่ว่าน่าจะยังไม่ได้พักแหละหลังจากคอนเสิร์ต
1: ด้วยใช่ไหมคอนเสิร์ตซ้อมละครเวทีต่ออีกมีอีเวนต์อีกนะฮะแต่ว่าพูดถึงเสียงที่มันหายไปแต่ไงก็อยากฟังเพลงนี้แบบสดๆได้ไหม
0: โอ้เบเบ
1: ้ลองเค้นเสียงให้พี่หน่อยได้ไหมสักแบบว่า1ท่อนอะไรยังไงก็ได้นะครับกับซิงเกิลนี้ไม่มีวันแฟร์จาวแล้วก็นี่มีกีตาร์มาด้วย
2: อ๋อของพี่เขาครับ
1: อันนี้ของพี่จีบของพี่จีบ
0: เอาของพี่จีบเหรอฮะ
1: ใช่แล้ว
2: เป็นเกียรติอย่างมากครับพี่จ
1: ี
2: บ
1: และนี่คือไม่มีวันแฟร์จาวจากเจมินายเขามีคำก่อนด้วยนะ
0: ท่านฮุกเป็นไงวะไม่ได้คือท่านฮุกอยู่

0: นี่โอ้โหมันก็จะมีความเนื้อเสียงเต็มขึ้นเนาะแล้วมันก็เข้าถึงอารมณ์เพลงได้ดีขึ้นด้วย
1: พี่เศร้าไหมฮะ
0: ฮะ
1: พี่เศร้าไหมฮะรู้สึกอกหักไหมฮะ
0: คือพี่ข้างว่าข้างนอกก็คงไม่ได้รู้สึกต่างกับพี่เท่าไหร่คือเพลงเศร้าแต่มันละมุนมากเลย
1: สงสัยผมต้องเจ็บกว่านี
0: ้เอ้ยเจ็บกว่านี้ได้เหรอ
1: เจ็บกว่านี
0: ้ถ้าคุณเจ็บกว่านี้มันจะมีคนเจ็บกว่าคุณนะรู้ไหม
1: โอ้โหมามีแล้วฮะ
0: เอ้ยมามีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าใครก็ไม่รู
1: ้ว้าย
0: ได้แล้วอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับให้ทีมนายฝากผลงานหน่อยดีกว่า
1: สุดท้ายแล้วเหรอฮะ
0: ต่อกันทางออนไลน์กันต่อ
1: โอ้

0: ใช่อันนี้ทำวิทยุเวลาจะหมดแล้ว1นาทีสุดท้ายฝากผลงานได้เลยครับ
1: อ๋อครับฝากผลงานด้วยนะครับครับฝากผลงานครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: ฝากผลงานของเจมินายครับผมก็จะมีเพลงครับผมไม่มีวันนะวันนี้มาโปรโมทเพลงไม่มีวันเป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะครับผมสามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั่วไปแล้ว YouTube นู่นนี่นั่นสามารถฟังได้เลยนะครับผมก็เป็นซิงเกิลที่ผมภาคภูมิใจมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้เดี๋ยวจะมีรักแห่งสยาม The Musical นะครับผมซึ่งตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันปลายปีนี้นะครับผมแล้วก็ครับประมาณนี้ครับผม
0: ติดตามได้เลยแต่ว่าเชื่อว่ามีอะไรเยอะแยะกว่านี้ทุกคนได้ติดตามแน่นอน
1: ครับผม
0: นี่อาจจะยังนึกไม่ออกเท่าไหร่
1: ใช่ตอนนี้เริ่มแต่งเพลงใหม่แล้วครับ
0: เริ่มแต่งเพลงใหม่แล้วด้วยหร
1: อ
0: จริงปะเนี่ย
1: ให้คนอื่นแต่งครับไม่ใช่ผมครับ
0: เอ้ยแต่เดี๋ยวพี่เชื่อว่าเราก็ต้องมีส่วนร่วมแน่นอนเหมือนกับเพลงนี้แหละนะฮะ
1: ครับผม
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อทางออนไลน์กันเลยดีกว่านะครับตามมาด้วยนะทุกคนกับเจมินายวันนี้
1: ครับผม
2: Flex Talk โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทัพโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตร

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุก

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะครับคืนวันจันทร์แบบนี้นะฮะ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะอยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเอาเป็นว่าปักหมุดกันไว้เลยนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับบอกเลยว่างานนี้ฟรีด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวชำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงการแสดงรวมถึงการจัดรายการวิทยุนะครับสำหรับไซเย็นนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือ FJ พีมของเรานั่นเองนะฮะกับซิงเกิลใหม่ของเขานะครับเพลงพูดมาหรือว่า Say It นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง FlexRecommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนีต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Recommended This Week Mass On Taste

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซิงเกิลจาก Tilly Birds X Polycat นะครับกับเพลงล้มแชมป์ Only You Can นะครับต้นเปิดให้ส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบใส่เสื้อสีขาวนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยใส่เสื้อสีขาวนะครับก็จะช่วยเพิ่มออร่าความน่าเข้าหาขึ้นได้อีกถึง 80% เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยความมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้มาจากชุดที่แพงที่สุดนะครับแต่มาจากสีที่เรียบง่ายที่สุดนั่นเองครับซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเสื้อสีขาวเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมลับที่ช่วยเปลี่ยน first impression ได้ทันทีนั่นเองฮะสำหรับพรุ่งนี้นะครับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะใส่เสื้อสีอะไรดีนะครับก็ลองใส่เสื้อสีขาวดูละกันนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plusพอแต่งงานก็พลัสคนข้างๆมีลูกก็พลัสความรับผิดชอบเมื่อชีวิตพลัสขึ้นความคุ้มครองก็ควรพลัสตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่พลัสความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีพลัสชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง
6: เป็นคนแรกแต่ทำไม่ใจเป็นที่สองจากบ้านเป็นเพียงคนโตแต่ทำไม่ใจเป็นแค่น้อง
7: เธอปล่อยเธอไป
1: และมีทุกเพลงฮิตที่บางคลื่นอาจ

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเคลียร์นะครับกับเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่แพทวงเคลียร์เนี่ยนะครับเขาเขียนให้คุณแม่หลังจากที่คุณพ่อของเขาเนี่ยได้จากไปกว่า22ปีด้วยนะครับต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้า FJ ต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนนะครับอยู่กันไปอีก1ชั่วโมงไปจนถึง5ทุ่มนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: อฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้หลัง4ทุ่มแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: จัดให้เอาใจแฟนๆของปันสอนวัตรกันหน่อยดีกว่านะครับกับเพลงนี้เลย Living Dead นะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับต้นไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นหรือเปล่านะครับเวลาที่เราอยู่กับแฟนเนี่ยเราจะรู้สึกง่วงนอนมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีผลการศึกษาออกมานะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยอยู่กับแฟนหรือว่าอยู่กับคนรักของเราแล้วรู้สึกง่วงนอนเนี่ยนะครับเพราะว่าเรากำลังรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็ไว้ใจคนคนนั้นมากๆนะครับสมองของเราเนี่ยก็จะหลั่งสารออกซิโตซินนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกมาแล้วก็ฮอร์โมนเซโรโทนินนะครับเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาพร้อมกันอีกด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดพักผ่อนคลายจนเคลิ้มหลับแบบไม่รู้ตัวนั่นเองครับก็สำหรับใครที่อยู่กับแฟนแล้วรู้สึกง่วงนอนนะครับก็แปลว่าคนคนนี้แหละใช่แล้วนะฮะคือเซฟโซนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Thailand
3: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
7: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27กันยายนนี
12: ้6โมง
13: ถึง2ทุ่ม
14: แล้วพบกันทาง
15: ช่อง3
16: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
17: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: Thailand
3: Chosen One
6: Song for Eurovision Song Contest
13: Asia
14: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
12: ตัวแทนประเทศไทย
14: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
14: กันยายนนี
12: ้6โมง
13: ถึง2ทุ่ม
14: แล้วพบกันทาง
10: ช่อง3
1: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเตมีนะครับกับเพลงเผลอยิ้มนะครับก็สำหรับใครที่มีคนที่เรากำลังแอบชอบอยู่นะครับ FJ ต้นขอแนะนำให้ส่งเพลงนี้ให้กับเขาไปได้เลยนะฮะต้นจัดให้แล้วนะครับกับช่วง FlexRecommended ครับและตอนนี้ต้นก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ Lido Lighthouse EP 24นะครับเวที360องศาเลยนะฮะวันที่30กันยายนนี้นะครับพบกับโศกดำรงและเมิร์ฟนะครับบัตรราคา360บาทเท่านั้นนะฮะที่ Lido Connect Hall 3นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปกดบัตรกันได้แล้วนะครับทาง Ticketmelon นะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เพจ Lido Connectสนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway ครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับสำหรับคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้ใครที่ต้องตื่นมาทำงานตั้งแต่เช้านะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะครับกับ3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ

0: 3เพลงนี้รอฟังกันได้เลยนะครับก่อนนอนที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นในคืนนี้ด้วยแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
4: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iQIYI Original เจ้าบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
5: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
6: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
4: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 ที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
7: The night is frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน ยูอาร์บอยทีเจเอ็กซ์ทามไทและยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความร้อนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
8: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: พลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจมีร้องไห้

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Meet Thailand
6: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
2: ข
1: ้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิก

0: สมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: รียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทขวาบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex

0: 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10.45 Non-stop music. 10 play hit. 10

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

Minute 45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. 10 playing hit. 45 นาที ที่ Flex 104.5.
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
4: ข้
3: ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ oh, I love it
3: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
5: Thailand
6: Chosen One
7: Song for Eurovision Song Contest
8: Asia
9: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
10: ตัวแทนประเทศไทย
9: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
11: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน

0: Thailand
1: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
2: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
5: เพลงใหม
3: ่โชว์ใหม
0: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
5: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
3: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
2: Flex 104.5